0: 야 나듭시 섬적 타통야 내 타르부케 잔드니 마타르야 안세지드레 곤두고송야 텔로 주야 무부케 파본라야 투코르케 투톤지몬송야 튼도바메리에 코솔리야 테텔레레 다듬 송야송가통아라롱텐지야통라토세페코르챤나야가통데마예기포티에나야롱상보코베다판동레야가테잠야친다폰라셔야롱타롱폼보초통라야세남께 ねまらひゃるさんやぱぱらたねゆりんたるやんぱくぼろてにけのるやゆたせちきょんどろてやかやんりそろるやちえらやるんちばしょなだぞぱそらやなしそだなとろやや
1: ตอยารบอเชมบูกงยินโซยาจิเซนตัมดิชิเบเจกาลันซอมเปปอนโทรลตายารบอเตเจกาดงเซกลาทูยิลางบาดดาตอบลาตอเฮงเกกอนเซกเตซัมบูยอนเทกุนลาชาเบเกตัมเตรูมพอดงกเปเชเดมอนเดเยเกเตมบาพายเกลูตอนดาลาเดดิตอนทาชุมเมเกเรกคอนคาซัมเบกอกอลายีวงกโกซายาลึงซิเกเตมบานดาลามึงจุรเกเตนเซเบคอนเนอาซายาบาตอนโตบาตาเบกตอนตอนดิมนดบดากานคงกาปูนาเกเซดงเซคายอนาซิ ထင်အမေပန့်လေးတပ်စံကျေလောရပ်တာပါဆက်ချင်တာတောက်ကန်ရှိရပ်လောကနိကေပါဒလာစပေတံကန်ရိုဒွန်ဒလာလာဆမ်ဘိုယွန်တေကူဒီချဘေကတမ်တဘေကန်ရိုဒွန်တဒဘေပေယိဘေတွန်ဒတ်စကေစီဟီတဘေကတွန်လေးကရဘန်ဒလာတဘေတွန်တောလာမင်းဒဒယာအဘေပတ်နန်တာကာလေယံဒါဒါပွန်ခောဆာစင်ကချလန်စီလေတခိစင်ကရန်ဂိုဆုလေတန်ဒါဝါဇဘူဘာရှုံခက်စကေစီဘေကနန်တွန်တူတကူနမ်တီဘေကဒေမ်ဘာကိုတကိဖရပ်စကေလူတီနီ
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ